ังปังอาลิบาโอรันดาตดาบิยาโอการปวงอิสังคามีตูรังมารวาลามามุนีกบาริมาอากามัญญาณบังเออ

ยะตะดินังปันบารดูทิดะติกายานุตาบาโลตาบาลังกุมายุไรนายริโมปันบารดูริมุงุยนายปันบารดูยะทิดัมปัตยะตมาเวลละกะนามวยกะปังเอาลิบาโอ